นางนิ้งนิ้งนางนางนิ้งนิ้งนางนางนิ้งนิ้งนางนิ้งนางนิ้งนิ้งนางนางนิ้งนิ้งนางนางนิ้งนิ้งนางนางนิ้งนิ้งนางนิ้ง